ไรสำนักคนน่ารักมักใจร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะเซ็กกูดบายเพราะจะดูไม่มีอันตรายก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีอยากลองรัก

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online

0: Flex Connect
1: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์ PP กริตและไทม์ไทย20และ21มิถุนายนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop

0: เดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ซิงเกิลจากนนทนนท์ครับฟีเจอริ่งกับเจฟซาเตอร์นี่คือ Time Flies ในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับรู้สึกหูฟังชาว Flex ฮะในวันที่9มิถุนายนวันอังคารนะฮะ FJ Bam รายงานตัวครับเหมือนเดิม8โมงเช้าถึง11โมงเลยนะฮะจัดให้10เพลงเรียบร้อยแล้วนะฮะเปิดมาด้วย AB Normal ฟีเจอริ่งกับพี่เต้นนะฮะแล้วก็มีอีกมากมายเลยครับพี่โอเว่นใหญ่ Musketeers Pixie Bogey Lion แล้วเมื่อกี้นนทนนท์ด้วยเพราะมากๆกับ Jeff Sutter Time Fly จริงๆครับแป๊บๆก็ตามชื่อเพลงเลยนะคือมาถึงครึ่งเกือบจะครึ่งปีแล้วอ่ะ2026เร็วเวอร์อ่ะอยู่ด้วยกันนะฮะกับช่วงไลน์ความสุขแบบนี้กับเพลงเพราะๆ3ชั่วโมงเต็มกับแบมท้ายชั่วโมงนี้มีเพลงจาก3 Man Down มาแนะนำให้ได้ฟังกันด้วยนะรอติดตามกันได้แล้วช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับ Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
4: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
3: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
4: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
3: ส่งก่อนรวยก่อน
4: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
3: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
7: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
8: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
9: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วย

0: ค่ำคืนที่ความทรงจำจะถูกเล่นซ้ำอีกครั้งถ้าคุณชอบเพลงแอบชอบคิดหรือรักเปิดเผยจากละอองฟองเราจะพากลับมาให้ฟังสดๆใน Lido Live House Nostalgia Replay Presents ละอองฟอง13มิถุนายนนี้ที่ Lido Connect Hall 2บัตรราคาเริ่มต้น590บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect
1: Flex Lake Recommended จากคนไม่เคยได้รู้จัก

0: นี่คือ3 Man Down ครับที่อยากจะแนะนำให้ได้ฟังกันกับไม่เคยได้ลานะฮะเพลงจากเรื่องเทอม4นั่นเองกับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: แป๊บๆหมดเวลาของแบมในชั่วโมงแรกนี้นะฮะแต่ Flex Six Sound ครับ3เพลงนี้รอฟังกันเลยต้นชั่วโมงหน้า Stay tuned กันยาวๆนะฮะที่นี่ที่เดียว Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: Popcorn, pop a popcorn, eh?
4: Popcorn, pop a pop.

0: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม mm. จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Non-music

0: ิงเกิลจาก Asia 7ครับกับ Loop นะฮะในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับรถสมัครผู้ฟังนะฮะที่เพิ่งทูนอินกันเข้ามาในชั่วโมงที่2ของแบมในวันนี้ครับอยู่ด้วยกันในวันที่9มิถุนายนวันอังคารนะฮะเป็นยังไงกันบ้างรถติดอยู่แถวไหนให้แบมอยู่เป็นเพื่อนแบบนี้เลยนะฮะกับเพลงเพราะๆที่จัดให้จนถึงช่วง11โมงนะฮะแล้วก็แน่นอนท้ายชั่วโมงนี้มี Slap Kiss มาแนะนำให้ได้ฟังกันด้วยรวมถึงชั่วโมงที่3กับ Flex Delivery ลุ้นกันครับว่าผู้โชคดีประจำวันนี้อาจจะเป็นเรานะถ้าลงทะเบียนแล้วรอลุ้นไปด้วยกันชั่วโมงหน้าครับ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
5: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
6: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
7: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
6: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
8: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
9: โซอาอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz

0: ซิงเกิลจาก Slap Kiss นะฮะกับไม่มีที่ยืนครับจัดให้เป็นเพลงสุดท้ายในชั่วโมงที่2 Flex Recommended
1: Flex Flex Recommended Flex Flex

0: แป๊บหมดเวลาในชั่วโมงที่2ของแป๊บในวันนี้นะฮะแต่แน่นอนครับ3เพลงนี้ Flex Sex Hour รอฟังกันได้แน่นอนต้นชั่วโมงหน้า Stay tuned กันนะที่นี่ทีเดียวครับ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour แจกประนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Jobไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
2: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟสาเตอร์พีพีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect Flex Delivery
2: ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
2: ้ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้
1: ที่ Flex 104.5 10 10 45
2: Non-stop Music
1: 10 เพลงฮิต 45 นาที
3: โดยบิชชินบัต

0: ซิงเกิลจากส้มมารีครับกับต้าอู่พิทยานี่คือหยุดรักฮะในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะฮะก็ต้องขอบคุณทุกคนครับที่ไม่หยุดรักเครื่องของเรานะฮะตื่นมาขึ้นรถปุ๊บก็ฟังกันเลยนะฮะล็อกไว้เรียบร้อย 104.5 หรือแม้จะเป็นออนไลน์แล้วก็หน้าปัดแล้วก็จะเป็นแอปด้วยนะฮะกับ Flex Connect ขอบคุณมากๆไม่ว่าจะช่องทางไหนครับ Connect ด้วยกันแบบนี้กับเพลงพรอๆที่จัดให้เลยนะฮะแล้วก็แน่นอนกิจกรรมดีๆด้วยอย่าง Flex Deliveryลุ้นกันครับว่าผู้โชคดีประจำวันอังคารจะเป็นใครนะฮะเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปตอนนี้เลยแล้วช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับ Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Yeah rightFlex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: ผู้โชคดีอยู่ในสายแล้วนะฮะไปคุยกันเลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับ
2: ชื่อเกตค่ะ
0: คุณเกตสบายดีนะฮะ
2: สบายดีค่ะ
0: ยินดีด้วยกับการเป็นผู้โชคดีครับไม่แน่ใจว่าทำงานออฟฟิศอยู่แถวไหนครับคุณเกตครับ
2: อยู่เพชรบุรีตัดใหม่ค่ะ
0: เพชรบุรีตัดใหม่โอเคเยี่ยมเลยอ่ะแบมขออนุญาตยินดีด้วยแล้วก็รีแคปให้ได้ฟังว่าคุณเกตจะได้รับอะไรกับกิจกรรม Flex Delivery พร้อมฟังไหมฮะ
2: ค่ะ
0: โอ้โหเป็นการส่งความฟินยกออฟฟิศนะฮะกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงครับแล้วก็กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานทุกวันเป็นแบบกู๊ดโมเมนต์เลยนะฮะพร้อมกับความหวานจากร้านคุโมะแล็บนะฮะที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟล่สดใหม่ทุกวันครับกับเมนูชีสเค้กออริจินอลแล้วก็ชีสเค้กช็อกโกแลตแล้วก็บาสออริจินอลแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานด้วยนะฮะจากร้านมูเน่เป็นโรเค้กแฮนด์คราฟต์เลยครับมีทั้งโรวานิลาแล้วก็เมนูโรชาโคมัทฉะแล้วก็พุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งอีกด้วยนะฮะทั้งหมดนี้ให้กับคุณเกตแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ที่ออฟฟิศเลยนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ขอบคุณมากทานให้อร่อยนะครับผม
2: ได้เลยค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: นี่จากกันแบบนี้เลยนะครับผมช่วงนี้ก็ต้องขอคุณด้วยกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแล็บและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
4: Flex Lake recommended.

0: ซึ่งก็จากอิงวรันธรครับมาแนะนำให้ได้ฟังกันกับจำไว้นะฮะกับ Flex Recommended จำไว้เลยถ้าชอบขอเข้ามาได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ฮะ Flex Recommended จะเริ่มออมง่ายๆวันนี้ไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงเงินฝากเผื่อรีดพิเศษ9เดือนและ11เดือนครับจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกครับฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับดอกเบี้ยสูงสุด 1.1% ต่อปีสำหรับเงินฝากเผื่อรีดพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีครับเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อรีดพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1 ต่อปี 1.1% นะฮะต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจครับฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาถึง31สิงหานี้ครับรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ gsb.or.th หรือ gsb contact center 1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ทุกการติดตามนะฮะแต่แน่นอนครับ3เพลงนี้เราฟังกันต้นชั่วโมงหน้าเลยที่นี่ที่เดียวครับ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
4: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ะ
5: ป

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริตและไทม์ไทย20และ21มิถุนาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Event Pop
3: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: ล้มแชมป์ครับผมจากทีลิเบิร์ด X Polycat ครับเพลงที่ FJ Putter ตั้งใจเอามาฝากกันเลยในท้ายชั่วโมงนี้นะฮะในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยู่กับ FJ Putter นะครับวันนี้เรามาแบบว่าบูทเอเนอร์จีกันดีกว่านะครับไม่ได้มาเมื่อวานเซซอรี่มากเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้มีติดภารกิจด่วนจริงๆทุกคนเลยให้เอฟซินมาแทนนะฮะแต่รับรองว่าวันนี้ไม่มีอ่อมแน่นอนเนาะอยากฟังเพลงไหนอย่าลืมขอเข้ามาได้เลยหรือจะส่งเพลงไหนให้กับใครนะครับอย่าลืมขอเข้ามาเนาะแล้วก็เพลงในต้นชั่วโมงหน้าเนี่ยขอแอบดูหน่อยสิเป็นเพลงที่เราร้องตามได้แล้วก็เป็นเพลงฮอตเพลงฮิตนะครับที่รับรองว่ามีจังหวะได้โยงแน่นอนเนาะเพราะว่าช่วงเที่ยงแบบนี้เนี่ยเอเจพัตเตอร์รู้เลยว่าทุกคนนะครับพอทานอาหารเสร็จเนี่ยหนังตามันก็เริ่มหย่อนเนาะเพราะฉะนั้นเพลงก็จะมีบีทที่แบบว่าร้องตามได้ มีความเซ็กซี่อะไรอย่างนั้นยิงยาว3ชั่วโมงนะจ๊ะวันนี้11โมงถึงบ่าย2โมงเลยนะฮะเปิดเข้ามาได้เลยที่ Flex 104.5 นะ 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบมบี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุเอ็มดิสทริกต์ Flex 104.5
2: พวกเราไลค์แคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้งใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
6: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: และนี่ก็คือเพลงที่ FJ Patter นะครับ recommend ให้ฟังในชั่วโมงนี้เลยนะครับซิงเกิลแบบยั่วมากชื่อเพลงว่าหม้อหุงข้าวนะครับจากโจอี้ภูวศิษฐ์ฟีดกับพันธ์วรการนั่นเองเป็นการบอกรักในภาษาอีสานที่แบบรสอ่ะเพราะปกติแล้วนะฮะคนอีสานเนี่ยใครก็ตามนะครับที่โดนชวนไปทานข้าวที่บ้านหรือแบบว่าเรามาแบบทานข้าวหม้อเดียวกันแล้วเนี่ยมันหมายถึงว่าเราอาจจะมีใจหรือเขาอาจจะมีใจกับเราก็เป็นได้นะครับเหมือนเพลงนี้เลยตีความใหม่นะครับหม้อหุงข้าวเหมือนชวนคนมากินข้าวหม้อเดียวกันกับฉันเพราะว่าจะได้รักกันไปนานๆไม่ทิ้งกันไปไหนดู yeah! เป็นซิมโบลิกที่แบบว่าเลิศจริงๆนะครับเข้าใจคนอีสานเป็นที่สุดนะครับสามารถส่งเพลงนี้ให้กับคนที่เราชอบโดยที่เราไม่ต้องการที่จะบอกรักแต่แบบตรงๆนะครับแต่เป็นการบอกรักแบบอินดี้นะครับก็สามารถส่งได้เช่นเดียวกันนี่คือเพลงที่ FJ Patter นะครับส่งให้ทุกคนได้ฟังในช่วง Flex Recommended ครับ Flex Recommended Flex Next Hour ต้นชั่วโมงหน้านะครับในช่วง Flex Next Hour เอามาฝากกันแล้วกับ3นี้รถไฟบนฟ้าจากดีจลาดครับ
1: ไปด้วยกันไหมไปเจอกันที่
0: My Daisy จากลิสานาลิสาครับ

0: รักเธอให้ได้รู้จักปันนั่นเองส่งให้ด้วยนะครับกับ3เพลงนี้ในต้นชั่วโมงหน้าจ้าเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมา Stay Tune กันต่อได้เลยที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour แจกประนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Jobไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเท่หรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
2: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ไหน
1: เฟรชเดลิเวอรี่เดือนมิถุนายนขอส่งความฟินยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนพร้อมความหวานจากร้านคูโมนแล็บที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟ่สดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลและชีสเค้กช็อกโกแลตและบาร์กออริจินอลแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรกับโรเค้กแฮนด์คราฟอย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัชชะและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งทั้งหมดนี้นะครับให้ชาวเฟร็กซ์ของเรานะครับได้ฟินฟรีไปยกออฟฟิศเลยนะครับเพียงลงทะเบียนที่แอปพลิเคชันเฟร็กซ์คอนเน็กต์ได้เลยนะจ๊ะ
0: ฉันได้แล้ว
2: ผมก็ได
0: ้ป้าก็ได
3: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: Sold out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info at flex104.5

0: เพื่อนๆคนไหนยังไม่มีแอปพลิเคชันของเรานะคะต้องรีบดาวน์โหลดแล้วนะครับเพราะว่าเฟกของเราเนี่ยแจกกระหน่ำกลางปีกับเฟก 104.5 นะครับยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรมเฟกสเปย์ I love my job ไปเติมไฟฮีลใจนะครับกับของรางวัลกว่าแสนบาทเลยเรียกว่าโคตรปังเลยนะครับเป็นการรีชาร์จพลังให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองนั่นเองทั้งบัตรคอนเสิร์ตนะครับหรือจะเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงกับแม่หมอที่เป็นชื่อดังมากๆเลยแล้วก็มีไวเชอร์มาสานะครับรวมไปถึงไวเชอร์ที่เกี่ยวกับเวลเนสนะครับช่วงนี้กำลังมาแรงมากแล้วก็สามารถนะครับไปทานอาหารเป็นบุฟเฟ่แบบข้าวต้มได้อีกด้วยนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยง่ายๆนะครับแค่โหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect แล้วก็สะสมการฟังเปลี่ยนการฟังนะครับให้เป็น Flex Coin นะครับแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทั้งหมดนี้ไปแล้วนะครับปังมากๆเลยเพราะฉะนั้นทุกคนครับรู้แบบนี้แล้วเนี่ยมีแอปพลิเคชันติดตัวไว้ดีกว่านะครับรีบดาวน์โหลดเลยที่ App Store และ Google Play Store ครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45
0: Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาทีโดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: ้อนรับเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการนะครับกับเธอไม่ชอบฝนจากโดมจารุวัฒน์นั่นเองครับเพลงที่เข้ากับชั่วโมงนี้สุดๆไปเลยเพราะว่าท้องฟ้ามันเริ่มจะครึ้มแล้วนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งเพลงที่ FJ Patter นะครับบอกเลยว่าเป็นเพลงที่พูดถึงความคิดถึงนะครับในมุมที่เราอาจจะไม่ได้ดูแลใครสักคนแล้วมีแต่ความคิดถึงมีแต่ความห่วงใยนะครับผ่านเพลงนี้ไปได้เลยนะครับนี่ก็คือเพลงสุดท้ายในชั่วโมงนี้เลยในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับชั่วโมงนี้ขอขอบคุณด้วย Big Chin Buster Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟสาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดนราธิวาสวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: สิบเพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: เดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ Sen ขอส่งความหวานจากร้าน Kumo Lab ที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Flex Lake Recommended

0: และนี่ก็คือไม่เคยได้ลานะครับซิงเกิลล่าสุดจากทีแมนดาวที่เอามาฝากกันในท้ายชั่วโมงในช่วง Freak Recommended ด้วยนะครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเทอม4ที่กำลังเข้าฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์เนาะอยากให้ทุกคนได้ไปดูกันนะครับเพราะว่าเขาตั้งใจทำจริงๆเลยแล้วก็เป็นหนังที่เรียกว่าอยู่กับเรามานานพอสมควรนะครับคนไทยอุ่นๆหนังไทยด้วยกันนะคะตอนนี้ฉลองแบบ60 ล้านบาทไปเป็นที่เรียบร้อย FJ Potter เชื่อว่า100ล้านบาทแน่นอนนะครับเพราะว่าเทอม3ทำไว้ดีมากๆเนาะเทอม4ไปอุดหนุนกันได้นะครับเป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวแล้วก็เป็นเรื่องในมหาลัยสำหรับคนที่แบบว่าชอบดูหนังแบบเขาเรียกว่าหนังผีเนาะหนังผีที่มันได้ครบรสนะครับแล้วก็ไม่ยืดยาวจนเกินไปมีหลายๆเทอมให้ได้ดูกันนะครับก็สามารถไปดูกันได้เข้าโรงภาพยนตร์แล้วนะจ๊ะFlex Flex recommended
1: Flex Flex next hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: Flex Next Hour ในต้นชั่วโมงหน้าก่อนจากกันไปฝากไว้ด้วยกับ3มินิครับ

0: 3เพลงนี้นะครับได้เจอกันในต้นชั่วโมงหน้าครับผมแอบบอกรักจากเจ้านายครับสักวันฉันจะหายดีจากอิงวรันธรและหมดชีวิตฉันให้เธอจากซิลครับก่อนจะจากกันไปนะฮะฝากไว้ด้วยเนาะเพราะว่าช่วงนี้แบบหน้าฝนนะครับแล้วก็อากาศมันแบบแปลกๆนิดนึงเนาะทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวีคหน้าเลยนะครับ11โมงถึงบ่าย2โมงแบบนี้ทุกวันจันทร์อังคารนะครับที่ FX 104.5 ชั่วโมงหน้าขอส่งต่อให้กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ะ

0: ราวไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแฉลงกินให้จิ้งใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10 Playhit 45 นาที

0: พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมนะฮะเซมาเกนจากหนุ่มทามไทยนั่นเองส่งท้ายกันในช่วงนี้เลย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มาแล้วนะฮะอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นแล้วก็มาพร้อมกับฝนเลยทีเดียววันนี้นะครับผมรับช่วงต่อมาจาก FJ Plaster นะฮะเดี๋ยวอยู่กับญี่ปุ่นถึง 5 โมงเย็นเหมือนเดิมวันนี้วันอังคารที่ 9 มิถุนายนนะครับผม 3 ชั่วโมงเต็มๆอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมบรรยากาศตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่เลยก็น่าจะตกกันหลายพื้นที่เลยแหละมองออกไปจากสตูที่ Lido Connect นะครับโอ้โหมืดมาเชียร์ก็ Request เพลงกันมาได้ที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราเลยนะฮะฝนตกแบบนี้เชื่อว่าตอนเย็นน่าจะรถติดแน่นอนแหละเนาะแม่ทำงานมาทั้งวันเหนื่อยกายเหนื่อยสมองก็แล้วต้องมาเหนื่อยใจกับรถติดอีกแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะหายเหนื่อยได้แบบผ่อนคลายสบายสบายแล้วที่สำคัญนะครับเป็นการผ่อนคลายแบบฟรีๆกันด้วยว่าจะเป็นการนวดเป็นออนเซนกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นนะครับที่อิชิรินเวลเนสต้องฟังทางนี้เลยนะฮะกลางปีแบบนี้ Flex 104.5 ของเราก็แจกกันกระหน่ำมากๆคือยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะฮะ wow. กับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job I Love My Job ให้ทุกคนได้ไปเติมไฟกันเป็นฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทเลยทีเดียวเป็นการรีชาร์จพลังให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองอีกครั้งหนึ่งนะฮะกิจกรรมที่เราแจกกันมีเยอะแยะมากมายเมื่อกี้บอกไปแล้วแล้วก็มีเป็นบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงต้ม3ย่านผมไปชิมมาแล้วนะครับโอ้โหคือต้องบอกเลยว่าคลาสสิกแล้วก็อร่อยมากๆข้าวต้มเขานี่คือแบบดีจริงๆกับข้าวก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะฮะง่ายๆเลยโหลดแอป Flex Connect นะครับแล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลกันได้แบบฟรีๆที่ Flex 104.5 1045 Non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5 เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ Attitude ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

เก่งไม่พอ good not enough นะฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก PP กริดนั่นเองเลือกมาส่งท้ายชั่วโมงนี้เพลงเศร้าๆเข้ากับบรรยากาศฝนตกแบบนี้เลยนะฮะก็คนเราไม่จำเป็นจะต้องเก่งทุกวันเสมอไปเนาะมีวันที่เราอ่อนแอบ้างก็ได้การที่เรายอมรับว่าเราไม่ไหวหัวใจอ่อนแอก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะครับผมและนี่คือ Flex Recommended Flex Recommended Flex Next Hour บ่าย 2:57 นาทีนะอยู่กันท้ายชั่วโมงแรกกับ FJ ญี่ปุ่นแต่เป็นบ่าย 2 กว่าๆกับจะบ่าย 3ที่เหมือนกับ 6:00 นเลยนะตอนนี้นะครับแต่ยังไงเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่กันต่อนะฮะต้นชั่วโมงมี3เพลงนี้มารออยู่แล้ว

0: มีทั้งเพลงเศร้าทั้งเพลงรักเลยนะครับไม่อยากให้มันเศร้าเกินไปก็ต้องบูสต์อารมณ์ให้มันมีความสดใสกันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาสเตชั่นกันต่อนะฮะที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour Sold out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop Music
3: 10 เพลงฮิต
4: 45 นาที
0: โดย Bitchin

กลัวความเสียใจซิงเกิลจากสรันฟีเจอริ่งแพรไพลินนะฮะต้องบอกว่าเพลงนี้น่าจะเป็นหนึ่งเพลงที่สะกิดแผลของคนที่เคยผิดหวังจากความรักมาแล้วเวลาใส่หูฟังแล้วเปิดดังๆนะครับเพลงนี้แทนที่มันจะปวดหูนะแต่ว่ามันกลับปวดใจ นี่นะฮะส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5อยู่กันชั่วโมงที่2กันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะก็ต้องบอกว่าสำหรับวีคที่ผ่านมาใครที่เป็นสายโซเชียลสิงอยู่ใน IG น่าจะเห็นกันแล้วว่าตอนนี้เนี่ย

0: ขามี Instagram Plus ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมันก็จะมีฟีเจอร์แบบหลายอย่างทำได้เยอะแยะเลยแต่ฟีเจอร์หลักๆที่หลายคนพูดถึงนะครับก็น่าจะเป็นการส่องสตอรี่คนอื่นแบบเนียนกริบแบบไม่มีใครรู้เลยนะฮะแถมเราก็ดูได้ด้วยนะว่าใครเนี่ยแอบมาส่องสตอรี่เรามาดูกี่ครั้งมาดูซ้ำหรือเปล่าฟีเจอร์ยังมีอีกเยอะเลยนะครับจะส่งซุปเปอร์ฮาร์ทส่งเอฟเฟกต์หัวใจแบบดุ๊กดิ๊กให้กับเพื่อนก็ได้ส่งไปจีบไปเตาะก็ยังได้เลยดูสินี่ใครที่อยากจะรู้ว่ามีอะไรอีกบ้างก็ลองไปหาดูกันได้เลยแต่แน่นอนฟีเจอร์มาแบบนี้ก็มาพร้อมกับราคาที่คุณจะต้องจ่ายนะครับแต่ก็แอบบอกว่าไม่ค่อยแพงนะปุ่นว่ามันก็โอเคอยู่พอใช้ได้นะฮะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket สันสุเอ็มดิสทริกต์ Flex 104.5
1: Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
4: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
5: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
6: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ซิงเกิลใหม่จากคุณอิงวรันธรนะฮะเอามาฝากกันส่งท้ายชั่วโมงนี้กับจำไว้น่าจะเป็นหนึ่งเพลงที่ดึงสติแล้วก็เตือนสติหลายๆคนได้อย่างดีเลยทีเดียวไม่ว่าคุณจะทำดีสักแค่ไหนพยายามแค่ไหนแต่สุดท้ายเขาไม่รักเราก็ต้องจำเอาไว้นะฮะแล้วบอกเลยว่าความพิเศษของ MV เพลงนี้ได้คุณณเดชน์คุกิมิยะมาเป็นพระเอก MV คู่กับน้องอิงด้วยซึ่งตอนวันที่มาสัมภาษณ์กับผมในช่วง Flex Talk นะน้องอิงก็บอกว่าคนแรกที่นึกถึงว่าจะต้องมาเล่นใน MV เพลงนี้ก็คือคุณณเดชน์นี่แหละก็เลยให้ทีมงานลองติดต่อไปดูเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณณเดชน์ไม่เคยเล่น MV ของคนอื่นมาก่อนเลยสุดท้ายตอบตกลงก็เรียกว่าเป็นการสานฝันน้องอิงด้วยใครที่ยังไม่เคยดู MV ก็ลองไปหาดูกันได้เลยนะครับผมและนี่คือ Flex Recommended Flex Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ส่วนชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่ออีก1ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะฮะใครที่ Request เพลงของ3สาว Pixie เข้ามารอฟังได้เลย

0: อนนี้ไปฟังข่าวกันก่อนนะฮะต้นชั่วโมงกลับมามี3เพลงเมื่อกี้มารออยู่แล้วใน1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตแจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
4: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
3: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
4: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
3: ส่งก่อนรวยก่อน
4: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
3: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
5: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: เรียบร้อย10เพลงต่อเนื่องกันเลยนะฮะทุกต้นชั่วโมงแบบนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ทิ้งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็นซิงเกิลจาก Asia 7 Featuring กับปลายกนกพรนะฮะกับสาธุนั่นเองเผลอแป๊บๆชั่วโมงสุดท้ายชั่วโมงที่3ในวันนี้แล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะก็สำหรับชั่วโมงนี้ชาวเฟล็กซ์คนไหนอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก่อนที่จะเลิกงานกันแล้วก็ต้องไปฝ่ารถติดกันแล้วเย็นวันอังคารวันนี้นะฮะก็ส่งมาที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราได้เลยนะครับ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5Yeah right. Flex Delivery. ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: วันนี้เราก็ส่งความฟินเรียบร้อยกับ Flex Delivery นะฮะเดี๋ยวเรามาถามผู้โชคดีดีกว่าว่าได้รับไปแล้วเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณเกดใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: ก่อนอื่นยินดีด้วยอีกครั้งนึงนะครับคุณเกด
2: ค่ะขอบคุณมากมากเลยค
0: ่
2: ะ
0: ได้รับครบถ้วนทุกอย่างไหมผมไม่ได้แอบจิกอะไรไปนะ
2: ไม่ค่ะเยอะมากเลย
0: เยอะมากเลยใช่ไหมแล้วเป็นไงบ้างได้ทานคู่กันหรือยังครับ
2: ได้ทานแล้วค่ะเป็นวันนี้กินเป็นตัวโรกับตัวกาแฟลาเต้ค่ะ
0: เบอร์ดี้ลาเต้กับโรใช่ไหม
2: ใช่
0: คือมันแบบทานด้วยกันแล้วมันกลมกล่อมมันแบบเพอร์เฟกต์แมทช์เลยไหมคุณเกด
2: ใช่ค่ะอร่อยเข้ากันมากเลยค่ะ
0: โอเคดีเลยแล้วแบ่งคนอื่นทานหรือเปล่าว่าทานคนเดียวหมดเลยยังไงฮะ
2: จริงๆอยากเก็บไว้กินคนเดียวนะคะแต่ว่าเอาเพื่อนไปช่วยยกของก็เลยเห็นกันเลย
0: อ๋อเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับดีแล้วคุณเกียรติให้เพื่อนได้แบ่งความอร่อยกันด้วยนะฮะแล้วก็ยังไงครั้งหน้าก็สามารถมาร่วมกิจกรรมกันได้ใหม่นะครับ
2: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่นะฮะใครอยากฟินแบบว่ายกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้ นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟนะครับกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนเนี่ยพร้อมกับความหวานจากร้านคุโมแล็บนะฮะที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลแล้วก็ชีสเค้กช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ยังมีบาสออริจินอลด้วยนะแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานนะครับจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัทฉะนะครับแล้วก็พุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งอย่าลืมมาลงทะเบียนที่ Afflex Connect ของเราได้เลยนะครับผมขอบคุณด้วยนะฮะกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
4: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
5: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.

0: OR.TH หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบาๆ
2: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: Flex Leg Recommended This Week
4: จำไว้อิงวรันธร

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket สันสุข M District Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ Sen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

หม้อหุงข้าวนะครับผมมาพร้อมกับเสียงพิณที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปินหนุ่มมากความสามารถพลังเสียงสุดยอดคนนี้อย่างโจอี้ภูวศิษฐ์ที่ก็ดึงเอาพี่พันธ์บรการนะฮะมาร่วมฟีเจอริ่งในเพลงนี้ด้วย wow. เป็นสไตล์แบบว่าป๊อปร็อกนะครับที่ก็ยังมีจังหวะพื้นบ้านสไตล์ของโจอี้อยู่เหมือนเดิมเลยนะครับแบบสนุกฟังง่ายติดหูนะฮะมีความแบบขี้เล่นเป็นกันเองกันด้วยคือเรียกว่าหยิบเอาความเหงาของคนโสดเนี่ยมาเล่าได้แบบกวนๆแต่ว่าจริงใจผ่านภาษาที่ฟังแล้วก็ธรรมดาธรรมดานะครับที่เชื่อว่าทุกคนเข้าถึงได้ทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ฟังเลยโดยเฉพาะท่อนที่เขาบอกว่าอยากชวนให้เขาได้มากินข้าวหม้อเดียวกับฉันพออิ่มแล้วคงไม่ทิ้งฉันไปโอ้โหนี่คือไม่ใช่บ่อยๆนะครับที่เราจะได้ยินคำว่าหม้อหุงข้าวเนี่ยมาอยู่ในเพลงนึงนะครับแต่เพลงนี้ทำออกมาได้แบบดีมากๆเลยนะเลือกมาส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ญี่ปุ่นในวันนี้นะฮะกับ Flex Recommended Flex Next Hour เอาล่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณชาว Flex มากเลยนะฮะอยู่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่บ่าย2โมงเลยทีเดียวตอนนี้ต้องไปก่อนแล้วชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ FJ Sen ได้เลยมาดูแลทุกคนกันต่อนะฮะ

3เพลงนี้มารอชาวเฟลซ์อยู่แล้วต้นชั่วโมงหน้านะครับผมวันนี้ก็เลิกงานแล้วกลับบ้านขับรถกันดีๆรถอาจจะติดกันปานกลางถึงมากเลยแหละเนื่องจากฝนตกมาช่วงบ่ายๆเนาะแต่ยังไงก็ไม่เหงาแน่นอนนะฮะอยู่กันได้แบบยาวๆที่นี่ Flex 104.5 แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับญี่ปุ่นพรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย 2-5 โมงเย็นนะฮะวันนี้ไปก่อนแล้ว Have a nice Tuesday evening ครับบ๊ายบาย Flex

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ที่เดิมจากปัน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex Royce 4.5 ที่เดิมเวลาเดิมกับ FJ Zen คนเดิม 5 โมงเย็นถึง 1 ทุ่มครึ่งสวัสดีนะคะสวัสดีตอนเย็นใกล้จะ 6 โมงเย็นแล้วเป็นยังไงกันบ้างก็เป็นสิ่งที่เวลาถามเนี่ยตอบยากเหมือนกันเนาะเป็นยังไงกันบ้างเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมบางทีมันไม่สบายเนาะแต่ว่าปากต้องบอกไปเป็นธรรมเนียมว่าสบายดีไม่งั้นเรื่องมันจะยาวนะคะก็อ่ะช่วงนี้เซนสบายดีอันนี้คือพูดจริงช่วงนี้ร่างกายก็โอเคนะคะพยายามที่จะนอนให้เยอะขึ้นคือเซนอะใส่แกดเจ็ตที่เขาใส่กันเยอะๆแหละที่ข้อมือใช่ไหมวัดใดๆแล้วอายุของเซนอะมันก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปกติแต่เซนอยากให้มันบ่งบอกว่าอายุเซนน้อยอ่ะหมายถึงน้อยอยากเด็กกว่าอายุตัวเองจริงๆนะคะก็พยายามก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ของตัวเองเพราะว่าใกล้จะถึงวันเกิดแล้วอ่ะทุกคนก็วันนี้มีหลายเพลงที่อยากจะให้ทุกคนฟังไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนี้มีเพลงจาก Gemini Force ด้วยถ้าสวรรค์ไม่มีเธอฉันก็ไม่อยากไปเดี๋ยววันนี้ใครอยากฟังเพลงนี้รอก่อนนะคะส่งท้ายกันในช่วง Flex Recommended แน่นอนแต่ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณก่อนกับ Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

0: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: ถ้าสวรรค์ไม่มีเธอฉันก็ไม่อยากไปนะคะนี่คือเพลงประกอบซีรีส์เรื่อง Ticket to Heaven ที่หลายคนรอฟังเพลงนี้ไปพร้อมๆกับติดตามซีรีส์ทุกวันเสาร์2ทุ่มครึ่งทาง GMM 25ผลงานเพลงนี้เป็นของ GB9 และ Fourth นะคะ FJ Zen ส่งท้ายช่วง Flex Recommended ให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนที่จะถึงวันเสาร์ EP 3รออยู่ใช่ไหมในช่วงที่เศรษฐกิจก็เอาจริงๆหลายคนบอกยังไม่เคยได้ยินคำว่าเศรษฐกิจดีตั้งแต่โตขึ้นมามันก็ประมาณนี้อยากจะเริ่มออมแล้วมันก็รู้สึกว่าไม่ง่ายเฮ้ยทุกคนจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะคะแค่มีหมื่นบาทก็เริ่มออมได้กับคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุมได้ตั้งแต่ก้อนแรกเลยค่ะฝากเริ่มต้นเพียง10,000บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีค่ะและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาถึง31สิงหาคมนี้รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ลบไม่ได้ช่วยให้ลืมนี่ขอไว้ก็ไม่ลืมนะคะเดี๋ยวเปิดให้ต้นชั่วโมงหน้าซิงเกิลนี้จากอิงวรันธรค่ะปล่อยให้มันเป็นไปพี่แว่นใหญ่และเชคจากสามสาวพิกซี่นะคะสามเพลงนี้ต้นชั่วโมงค่ะ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: โซอาอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45
2: Non-stop Music
1: 10 Play Hit 45 นาที

0: รักมันโตในใจจากณเดชน์คูกิมิยะนะคะในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 วันนี้มีเรื่องสำคัญสำหรับชาวโซเชียลที่ต้องอัปเดตกันจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ได้มีคนมาบอกหรือไม่ได้อ่านเจอก็ไม่รู้นะว่าทำได้แล้ว Instagram ค่ะล่าสุดอัปเดตเมื่อคืนนี้เลยนะคือเราเคยมีปัญหาไหมว่าเราอยากจะจัดเรียง Instagram ของเราให้มันสวยๆมีรูปขั้นไม่ให้ฟีดมันดูเลี่ยนจนเกินไปภาพมันดูเป็นมุมมองคล้ายๆกันหลายๆภาพติดต่อกันเกินไปแล้วบางทีโพสต์ลงไปแล้วเพิ่งจะมาเห็นว่าคุยมันไม่โอเคมันอยากเปลี่ยนมันอยากสลับใช่ไหมล่าสุดนะคะสามารถสลับรูปในโพสต์เดิมได้แล้วใช่ไหมมากไปกว่านั้นคือเราสามารถรีออเดอร์รูปที่ลงไปในแต่ละวันน่ะคือหมายถึงว่าเราสามารถเอารูปที่เราลงเมื่อเดือนที่แล้วขึ้นมาอยู่ข้างบนเงี้ยได้ด้วยนะแต่วันที่ยังเหมือนเดิมนะคะยังเป็นวันที่จริงที่ลงที่เราเนี่ยลงอยู่แต่สามารถขยับสลับสับเปลี่ยนได้ให้มันมาก่อนมาหลังอันนี้คือแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนบางคนอาจจะอยากไล่เรียงตามไทม์ไลน์อยู่เหมือนเดิมแต่บางคนอยากให้มันสวยงามให้ภาพมันดูคลุมโทนหรืออะไรอ่ะเออมันก็เป็นอะไรใหม่ๆที่เมื่อก่อนไม่มีนะ Instagram ปกติจะไม่ได้ยืดหยุ่นได้มากขนาดนี้นะคะตอนนี้ทำได้แล้วสามารถสลับโพสต์ในหน้าฟีดได้อ่ะทุกคน
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: ราวไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
1: ่ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

ไม่ปล่อยให้แฟนๆรอนานนะคะล่าสุด Three Man Down มีซิงเกิลใหม่แล้วนะคะชื่อว่าไม่เคยได้ลาเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ไทยสยองขวัญเรื่องเทอม4ของสหมงคลฟิล์มด้วยนะคะแน่นอนว่ามี DNA ความเป็น Three Man Down สูงมากมีความร็อกศาสตร์เข้ามาแบบเต็มๆเนาะเต็มไปด้วยความรู้สึกแล้วก็เพลงนี้พูดถึงความเจ็บปวดของการต้องจากลาที่ไม่มีโอกาสได้พูดคำว่าลานะคะคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่โดนสำหรับใครหลายๆคนฟังแล้วมันแบบอารมณ์มันมาเนาะนี่คืออีกหนึ่งเพลงแนะนำนะคะในช่วง Flex Recommended Flex Next Hour ชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อนะคะกับ FJ Sen ที่ Flex 104.5

0: รอฟังได้เลยนะคะสำหรับซิงเกิลนี้จาก Series Bacon ค่ะจะกลับไปดีกับเขาก็บอกก่อนหน้านี้ไม่เคยจาก25 Hours และเพื่อนเตือนแล้วจาก Just Minica นะคะ
1: Flex Flex Next Hour แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Jobไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดฮิตหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

ใจฉันตามเธอไปจากยังโอมวันนี้หมดเวลาของ FJ เซนแล้วนะคะแต่อย่าลืมว่าผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ตามทุกคนไปได้ทุกที่จริงๆฟังเพลงกันต่อได้นะคะอ๋อแล้วก็ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากด้วยช่วงนี้เรามีกิจกรรม Flex Pay แจกเยอะมาก

0: แล้วพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันเวลาเดิมนะคะ 5:00 นแล้วก็ 1:00 นมีช่วง Flex Talk กับหนุ่มๆ Clover ด้วยรอเจอกันได้เลยที่นี่ Flex 104.5 วันนี้ไปแล้วค่ะ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

Radio Job. Crop to play hit 1045 non-stop music. 10 play hit 45 นาที ที่ Flex 104.5 โดย

กันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz

0: ้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: คงต้องยอมก่อนก็แล้วจะให้ฉันทำยังไงก็แปลว่าเธอจะเหงาขึ้นมาเวลาที่ไม่มีใครให้ฉันไปหาเธอได้ไหม
1: Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

ซิงเกิลจากนนทนนท์นะครับกับเพลงมีผลต่อหัวใจนะครับและตอนนี้ต้นขอสวัสดีชาวเฟล็กซ์ 104.5 ทุกคนด้วยนะครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นครับมารายงานตัวแล้วนะครับมาเปิดเพลงเพราะๆมาอยู่เป็นเพื่อนกับชาวเฟล็กซ์ 104.5 ของเราทุกคนเลยนะครับและตอนนี้นะฮะ2 ทุ่มกว่าๆแบบนี้นะครับต้นเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเลิกงานกันแล้วด้วยนะฮะใครที่กำลังขับรถกลับบ้านยังไม่ถึงบ้านเจอกับรถติดอยู่นะครับใจเย็นๆแล้วกันนะครับเดี๋ยว FJ ต้นจะเปิดเพลงเพราะๆเป็นกำลังใจให้กับคนเองนะฮะรวมถึงใครที่อยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนนะครับก็แนะนำเพลงเพราะๆกับต้นเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวต้นจัดให้ทวนได้ฟังกันนะครับต้นก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับทุกคนนะครับไปยาวๆเลย3 ชั่วโมงเต็มๆนะฮะไปจนถึง5 ทุ่มเลย

0: ส่งท้ายชั่วโมงนี้นะครับต้นจัดให้เลยตามคำขอนะฮะกับเพลงจำไว้นะครับก็เป็นเพลงที่ดึงเอาเอกลักษณ์ความเป็นอิงรันทอนออกมาได้มากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าอิงเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางคอนเซปต์สไตล์ดนตรีนะครับการดีไซน์เมโลดี้รวมถึงการร้องนะครับก็เป็นอิงรันทอนจริงๆนะฮะ FJ ต้นจัดให้คนได้ฟังกันเลยนะครับกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Flex recommended. Flex Flex next hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ตอนนี้ก็เข้าสู่ท้ายชั่วโมงแรกของ FJ ต้นแล้วนะครับใกล้จะ3ทุ่มแล้วด้วยนะฮะสำหรับใครที่กำลังรอฟังเพลงของ Bus Because of You ไอชายนะครับต้นชั่วโมงหน้าต้นจัดเอาไว้ให้แล้วกับเพลงนี้ครับ DJ

0: อยากให้เธอได้ยินหัวใจจาก Yesterday's Feed Film บงกตนะครับรอฟังกันได้เลย3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟสาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
6: ม
5: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: Flex Flex recommended this week
3: ทุกความหมาย hers

0: ดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: คนนั้นแหละ
1: มาแล้วนะฮะ FJ ต้นกลับมาแล้วนะครับมาเปิดเพลงเพราะๆให้กับทุกคนได้ฟังกันต่อนะครับยาวๆกันไปเลยตั้งแต่ต้นชั่วโมงด้วยนะฮะกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจาก Serious Bacon นะครับกับเพลงเธอเพื่อนเราชอบนะครับแต่สำหรับตอนนี้นะครับใครที่ชอบแมวนะครับต้องตั้งใจฟังให้ดีๆเลยนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขามีผลการวิจัยจาก Indiana University นะครับเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยรับชมสื่อเกี่ยวกับแมวนะครับมันจะมีส่วนช่วยในการกำกับอารมณ์ของมนุษย์ได้โดยตรงนะครับซึ่งจากการศึกษานะครับเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยดูคลิปหรือว่าดูรูปภาพแมวนะครับร่างกายของเราเนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ในเชิงบวกอย่างเห็นได้ชัดนะฮะทั้งยังช่วยลดความวิตกกังวลนะครับแล้วก็เพิ่มความรู้สึกกระปรี้กระเปร่าซึ่งเป็นกลไกทางธรรมชาตินะครับที่จะช่วยให้สมองของเราเนี่ยชาร์จพลังก่อนกลับไปจัดการกับงานที่ตึงเครียดได้ดีขึ้นนะฮะก็สำหรับใครที่กำลังรู้สึกเครียดกับงานในช่วงนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะเอารูปน้องแมวออกมาดูแล้วกันนะครับต้นเชื่อว่าจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกดีขึ้นได้แน่นอนครับแล้วต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อยค่ำคืนที่ความทรงจำจะถูกเล่นซ้ำอีกครั้งถ้าคุณชอบเพลงแอบชอบคิดหรือรักเปิดเผยจากละอองฟองเราจะพากลับมาให้ฟังสดๆใน Lido Live House Nostalgia Replay Presents ละอองฟอง13มิถุนายนนี้ที่ Lido Connect Hall 2บัตรราคาเริ่มต้น590บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect
3: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่
2: เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ Attitude ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com

0: จัดให้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกับอีกหนึ่งเพลงที่กำลังมาแรงมากๆแรงแบบสุดๆในตอนนี้ไปเลยนะครับซิงเกิลจากโจอี้ภูวศิษฐ์ฟีเจอริ่งกับพันธ์วรการนะครับกับเพลงหม้อหุงข้าวนะครับบอกเลยว่าตอนนี้นะฮะยอดวิวของมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เนี่ยเกือบ5ล้านวิวแล้วนะครับปล่อยมาแค่2สัปดาห์เท่านั้นเองนะฮะ FJ ต้นขอเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยครับกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: สำหรับในชั่วโมงหน้ากลับมาลุยกันต่อได้เลยนะครับห้ามหนีไปไหนเด็ดขาดนะครับเพราะว่าต้นยังมีเพลงเพราะๆรอทุกคนอยู่นะครับจะมีเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับคิดแต่ไม่ถึงจากทิลิเบิร์สนะฮะถ้าคนจะใช่มันใช่ไปนานแล้วจากส้มมาลีรวมถึงซิงเกิลจากนนทนนฟิชชิ่งกับโยบอยทีเจนะครับกับเพลงกลัวลืมนะฮะทุกคนก็อย่าเพิ่งลืม FJ ต้นนะครับกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Jobไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเท่หรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5

0: โซอาอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music
2: 10เพลงฮิต45นาที

0: เจต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยตามคำขอนะครับ10เพลงเพราะต่อเนื่องตั้งแต่ต้นชั่วโมงด้วยกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจากแก้มวิชญานีนะครับกับเพลงหัวใจปลอดภัยดีนะครับเพลงนี้เขาก็ได้ร่วมงานกับมาทีมด้วยนะฮะก่อนหน้านั้นนะครับก็มีได้แค่เดินมาส่งจากกวินดีฟิชชิ่งกับ Black Heart นะครับรวมถึงเอาใจนนแฟมกันหน่อยนะฮะซิงเกิลจากนนทนนฟิชชิ่งกับ YYTJ นะครับกับเพลงกลัวลืมนะครับและตอนนี้นะฮะต้นก็ไม่อยากให้ทุกคนลืมจริงๆนะครับเพราะว่าล่าสุดนะฮะทางค่าย Love East เนี่ยเขาก็ออกมาประกาศจัดคอนเสิร์ตใหญ่นนทนน The Moment Arena Encore นะครับบอกเลยว่างานนี้จัดเต็มให้ชาวนนแฟมได้ฟินกัน2วันติดเลยนะครับก็คือวันที่3และวันที่4ตุลาคมนี้นะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะฮะส่วนผังราคา Benefit แล้วก็วันกดบัตรเนี่ยอดใจรอกันอีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยน่าจะประกาศกันในช่วงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนะครับต้นบอกได้คำเดียวเลยว่าใครที่เป็นนนแฟมนะครับงานนี้วอร์มนิ้วรอแล้วก็ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับทุกคน
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket สันสุ M District Flex 104.5

0: ส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในคืนนี้นะครับไปด้วยซิงเกิลจากแว่นใหญ่นะครับกับเพลงกอดความทรงจำนะครับก็เป็นเพลงที่จะพูดถึงเรื่องของการยอมรับความจริงนะครับแล้วก็การเลือกที่จะกอดทุกความทรงจำเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นความทรงจำที่ดีหรือไม่ดีนะครับเพราะว่ามันคือหลักฐานเดียวที่ยืนยันว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยมีตัวตนอยู่ในช่วงเวลาเหล่านั้นจริงๆนะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: สำหรับตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าหมดเวลาของ FJ ต้นแล้วนะครับแต่ว่าทุกคนไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าต้นมี3เพลงเพราะๆทิ้งท้ายเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันต่อครับ
2: จะทำไมจ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้นจาก No One Else ห้องสี่มุมซ้ายจากปามี่รวมถึงเชคจากสามสาวพิกซี่ด้วยนะฮะและวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่อยู่เป็นเพื่อนต้นตลอด3ชั่วโมงเต็มๆในคืนนี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ที่ Flex 104.5 บ๊ายบายครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
3: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟสาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดนนทบุรีที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัดคุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟสาเตอร์พีพีกริตและทามไทย20และ21มิถุนาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Event Pop
4: 10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ค่ำคืนที่ความทรงจำจะถูกเล่นซ้ำอีกครั้งถ้าคุณชอบเพลงแอบชอบคิดหรือรักเปิดเผยจากละอองฟองเราจะพากลับมาให้ฟังสดๆใน Lido Live House Nostalgia Replay Presents ละอองฟอง13มิถุนายนนี้ที่ Lido Connect Hall 2บัตรราคาเริ่มต้น590บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda

0: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุM District Flex Rise 4.5
1: พวกเราไลค์แคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชาตุกรรม
6: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
7: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
8: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
7: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
8: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสหรือเป๋าตัง
7: ส่งก่อนรวยก่อน
8: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
7: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
9: โซอาอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
10: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
11: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: คนเดียว
1: 1045 non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5

10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: ค่ำคืนที่ความทรงจำจะถูกเล่นซ้ำอีกครั้งถ้าคุณชอบเพลงแอบชอบคิดหรือรักเปิดเผยจากละอองฟองเราจะพากลับมาให้ฟังสดๆใน Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents ละอองฟอง13มิถุนายนนี้ที่ Lido Connect Hall 2บัตรราคาเริ่มต้น590บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect
1: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10 10 45
4: Non-stop Music 10 เพลงฮิต
3: 45นาที

0: 45 non-stop music
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พี่พีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda

0: ายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music10 เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop Music
1: 10 เพลงฮิต 45 นาที

45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาที Flex 104.5

0: 10:45
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต40นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music
2: 10เพลงฮิต45นาที

ฉันไม่เคยเจอคนที่รักจริงเจ็บทุกครั้งเมื่อเป็นคนที่ถูกทิ้งและต้องผิดหวังทุกครั้งที่รักใครก่อนจนตอน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop music

0: 10:45
1: non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟสาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
3: บิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
4: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
5: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
6: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
5: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
6: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
5: ส่งก่อนรวยก่อน
6: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
5: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: ่ราวไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
1: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: เตรียมพบกับปรากฏการความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ82ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5